สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีมาอย่างดร.บังออนเช่นเคยครับทุกๆคืนวันเสาร์นะครับช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเราก็จะเจอกันนะฮะทางรายการออนแอร์ของสยามเมืองยิ้มนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับก็เป็นเสาร์ที่29ของเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเสาร์สุดท้ายที่เราจะได้เจอกันในเดือนนี้ฮะแล้วก็เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนแห่งวันแม่นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีแฟนเพลงนะครับขอเพลงแม่นะมานะครับเนื่องในเดือนแห่งวันแม่แล้วก็มอบเพลงแม่ของเสกโลโซนี้ให้เป็นของขวัญกับน้องๆคนไทยที่อยู่หลังกำแพงทุกคนนะครับขอให้น้องๆหรือพี่ๆน้องๆคนไทยได้รับอิสระภาพเร็วๆกันทุกคนนะครับผมจากพี่ปุ้มปุ้ยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะเพลงช่วงแรกเลยนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะเป็นคุณธีรพัฒน์นะครับเป็นวันเกิดของคุณธีรพัฒน์วันที่29นี้ด้วยนะครับขออวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณธีรพัฒน์และก็คุณธีรพัฒน์ยังบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ๆทุกคนที่เกิดเดือนสิงหาคมด้วยเช่นกันนะครับขอเพลงมาด้วย2เพลงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอีกท่านนึงนะครับเป็นของสาวกล้นครัวคิทเช่นลาโวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถึงพี่ดีเจวาดรูปมาสวยมากรายการสยาม

ยิ้มสวัสดีพี่ดีเจอ่ะแล้วก็พี่ดีเจบางอ่อนที่น่ารักของทุกคนเลยครับขอเพลงเลยกันนะครับของยังโอมครับชื่อเพลงมดทวงนะครับของหน้ากากนักร้องนะครับขอเป็นแนวนี้แล้วกันโอเคครับจัดให้4เพลงแรกเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ

0: จะคุยกันทั้งคืนจนจั่วฟ้าสาง
1: ครับก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับในเดือนแห่งวันแม่นะครับในช่วงสุดท้ายของเดือนนะครับก็มีเพลงแม่แล้วก็เพลงฮัลโหลมาม่านะครับซึ่งขอมาแล้วผมก็จะให้เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยครับสำหรับเดือนนี้นะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกๆคนนะครับมีความสุขด้วยเช่นกันครับผมเอาละครับช่วงนี้มาดูจดหมายจากแฟนๆรายการกันนะครับผมก็ได้รับจดหมายบอกว่าด่วนเลยนะครับขอแก้ข่าวให้ทีนะครับโอ้โหต้องขออภัยมากๆเลยนะครับสำหรับคุณแม็กซ์สแตนเลย์นะครับซึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านู้นนะครับผมก็ได้อ่านผิดไปนะในเรื่องของจดหมายของคุณแม็กซ์นะครับซึ่งน้องบอกว่าควรพี่อาจช่วยแก้ข่าวให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย

ภรรยาของเขาชื่อเฟิร์นครับไม่ใช่ชื่อโมนะต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมอ่านผิดไปเนาะแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยท้องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คลอดแล้วนะครับได้คลอดที่4เดือนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอเพลงนะฮะให้กำลังใจกับภรรยานะครับชื่อเพลงก็คือนาทีที่ไม่มีเธอนะครับโอเคครับผมจัดให้เลยนะครับก็ขออภัยอีกครั้งนะครับสำหรับจดหมายที่อ่านผิดไปเนาะแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับคุณแม็กขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับลูกของคุณนะครับโอเคครับฉบับที่2นะครับเป็นฉบับของน้องกิฟฟี่นะครับซึ่งเขียนมาด้วยกันกับคุณสาวคนครัวหล่อวูนนะครับวาดรูปน่ารักมากนะฮะผมเหมือนได้อยู่ชายทะเลเลยนะครับมีทั้งภูเขาทะเลแล้วก็ต้นมะพร้าวสวยงามมากนะฮะถึงรายการสยามเมืองยิ้มเนาะสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองโอ้สวัสดีครับพี่บังออนคนสวยด้วยแหมนี่คงจะถูกใจพี่บังออนวันนี้พี่บังออนก็มาในช่วงของประกาศของรัฐบาลทั้งปวงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บังออนมากเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้เจอกับพี่บังออนในช่วงของประกาศของรัฐบาลนะครับวันนี้น้องก็บอกว่าวันเกิดนะฮะวันที่18สิงหาคมนะครับหนูขอให้พี่ๆนะครับวันที่22สิงหาคมนะครับแล้วก็อยากให้น้องฮะสู้ๆกันต่อสู้กันนะฮะก็อย่าพึ่งท้อถอยนะครับเพราะว่าไม่นานก็จะได้รับอิสรภาพแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่18สิงหาคมแล้วก็วันที่22สิงหาคมนะฮะน้องก็ฝากอวยพรมาด้วยนะครับคุณกิฟฟี่นะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเช่นกันนะครับนานเท่าไรก็รอนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณบุ้งกีนะครับแหมคุณบุ้งกีนี่เขียนมาเต็มหน้ากระดาษเลยนะบอกนานๆมาทีนะแล้วก็มีแบบโอ้คำกรขึ้นต้นด้วยแบบอารมณ์ศิลปินมากๆเลยนะครับร้องเพลงมาแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะเอาละเข้าใจกันได้นะเรามีอารมณ์ศิลปินแต่นี้ก็ขอเพลงมาด้วยเช่นกันนะครับทุกคนเคยร้องไห้นะครับของปังนครินทร์นะครับแล้วอีกเพลงก็คือคู่ครองครับของนาคีครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะเรื่องนาคีนะเพลงประกอบละครแล้วกันนะอันนี้ละครก็ดังมากฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่บุ้งกี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่หลังกำแพงพี่น้องทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสู้ๆนะครับสู้ๆแล้วก็มีคำว่าโว้ยด้วยแม่น่ารักมากโอเคขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของน้องไหมนะครับน้องไหมนี่ก็วาดรูปการ์ตูนผู้หญิงน่ารักเชียวตาโตสวยงามมากนะครับน้องก็บอกว่าเพลงข้าน้อยสมควรตายนะครับแต่ว่าน้องใหม่นี่ก็ยังอยู่นะยังไม่ตายแหมเข้าใจเขียนเนาะโอเคขอเพลงนี้นะครับของ Big Ad ขน้อยสมควรตายแต่น้องใหม่ยังอยู่อ้าวโอเคเข้าใจได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการ์ตูนน่ารักมากนะครับอีกฉบับนึงครับเป็นของคุณพี่ใหม่นะคุณพี่ใหม่นี่ก็โอ้โหวาดโปสการ์ดสวยมากเลยครับรูปตัวการ์ตูนกำลังดูดแก้วเครื่องดื่มนะคิดว่าคงอร่อยมากเนาะเพราะว่าตาเขาวาวทีเดียวเข้าใจได้วาดกันเก่งจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็บอกว่าฉบับนี้นะครับคุณไมค์ขอมอบเพลงเดินมาส่งนะครับให้กับคุณไปเล่นะครับคุณพอตเตอร์แล้วก็คุณกันนิ้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของอสุรกายชายเดียโอ้โหนี่สุดๆไปเลยครับแล้วก็ขอเพลงอสุรกายด้วยนะครับโอเคครับผมจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ

สวัสดีค่ะพี่อาจแล้วก็ขอสวัสดีมายังไม่รักแฟนรายการโดยเฉพาะน้องๆนะคะนานแล้วที่พี่บังอ่อนไม่ได้มาออนแอร์ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังรับฟังรายการที่พี่อาจจัดมานะคะเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนนะเนื่องจากว่าอยากจะให้พี่อาจคุยเองแล้วก็ได้เปิดเพลงเยอะๆไงคะถ้าพี่วอนกับพี่อาจมาคุยด้วยกันเนี่ยโอ้โหคุยกันจ้อเลยทีเดียวสองพี่น้องค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาฟังประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงนะคะว่าด้วยเรื่องของสุขภาพก่อนเนาะสุขภาพแรกที่รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่มากก็คือผู้หญิงนะนะคะก็คือมะเร็งเต้านมอ่ะอยากจะให้สังเกตตัวเองดูน้องๆในเรือนจำที่เป็นผู้หญิงเนาะก็ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมในช่วงอกของเราไม่ว่าจะเป็นหัวนมบุ๋มเข้าไปหรือว่ารูปร่างของเต้านมเราเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีลักษณะแบบมีก้อนมีอะไรนะคะถ้าสมมติว่ามีปัญหาพวกนี้ก็อย่าลืมนะคะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้คุมเนาะหรือไม่แค่คนทั่วไปที่ฟังรายการนี้ก็รีบไปหาหมอเลยทีเดียวค่ะอีกโรคหนึ่งก็คือฮีทสโตรกซึ่งพี่บังออนเนี่ยมองว่าเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบนะคะฮีทสโตรกไม่ใช่เป็นแค่เป็นลมแดดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอากาศอบอ้าวอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูตัวเองหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะนะคะก็พยายามพาตัวเองให้ไปอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ปกครองค่ะซึ่งผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่จะเข้าระดับอนุบาลเนาะเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดเตรียมกันละนะคะเพราะว่าระดับอนุบาลเนี่ยฮ่องกงไม่เหมือนบ้านเราเราจะต้องมีการจองก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงของกันยาถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเข้าอนุบาลกันนะคะในช่วงปีการศึกษาของปี2027ถึง2028นะคะผู้ปกครองที่ฟังรายการนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปยังหน่วยงานการศึกษาของฮ่องกงนะคะแล้วก็อีกประกาศหนึ่งเป็นประกาศจากผู้ที่มองหางานค่ะ16ถึง17กันยายนนะคะที่ Macpherson Stadium ที่หวงกอกนะคะมีบริษัทจัดหางานหรือว่ามีบริษัทที่ยินดีจ้างคนเข้าไปทำงานถึง50บริษัทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกรมแรงงานฮ่องกงนะคะโดยกรมการจัดหางานของฮ่องกงนะคะให้บริการตำแหน่งงานว่างถึง10เขตเลยทีเดียวใครที่มองหางานค่ะก็สามารถที่จะ walk in เดินเข้าไปในกรมการจัดหางานยังเขตต่างๆแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะค่ะสำหรับพี่มอนนะคะก็ประกาศไว้เพียงเท่านี้ค่ะเอาค่ะเรามา enjoy กับการรับฟังพี่อัดแล้วก็รับฟังเพลงตามคำขอนะคะอย่างไรน้องๆ อย่าหน่อยใจนะว่าช่วงไลฟ์สดเนี่ยเราเนี่ยนะคะเปิดเพลงบางทีเปิดน้อยมากแล้วยังไม่พอไม่จบอีกนะคะก็ต้องขออภัยแล้วมาฟังกันจุใจในช่วงที่พี่อาจจัดรายการออนแอร์ค่ะ